0: ยตั้งตาอไงรักกันยังไงก็การนุ่มปิ้งก็รอปริกัยนมาตาอไงรู้ดังรักกันน้าพ่อไอ้บุกมักน้ำน้าบ้าปุโรยอลงวาระยืดจักรตัวปัญญานุยอลงมันอีกไหมโอ้ปัญญานุยอลงมันอีกไหมเป็นยังมีอะไรมิวสิกตัวยักกะยินเนียไงงะวินมารียากระโดดอ่านอัพลิงก็ดัมเบลยูงเรียดีเอาเลยมาดูนิงารวิรักการดับตัวมันจินนัลสตูดิโองะตั้งว่าสตูดิโองั้นมาลิงก็ปุ๊กมักก็ยูงโง่อ่ะอัพลิงยากำยูงโง่เป็นอันนู้นยินดีจัลนู้นอาราริคโคริงมีนาลีทายลีบลังนาลีริงยิมอัพยูงเรียดีเอาเลยบางอันอัพารู้นู้นเองคงกายนการริคโคริงนู้นก็มันอีกไงOr do you an apple with dumbbell? You already are late. Nolan Burley. An apart of recording the name, Nungo Manike, Oben and Rajal, Nunaro Manika in the recording Nungoe, Kangaeta, Nungo Yumurko, Yalmo Mio, Kanunobena, Manika Minuno, Music to Bang Nobul Unera, Pilana Gita, Gibuto, Maria Gadoya, An apart of the recording, Nunay Rakai, Nungo Music.Pilihnya anak pelajar kadang ngoh tahu nyelik ngoh eten, puk mak koyol ngoh. Panjang nuno jal, yol ngoh manik kai mi, nuno aru tambal ringin map nambali 1-800-899-769. Apolo number 1-800-899-769. Yatang ngoh nambam. O contact yol ngoh radio le, Facebook le.
1: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuning in to Yolngu Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.

0: บอกปากรับนั่นนี่
1: ครับ
0: ว้า
2: ว
0: เสกกันวันนั้นไงวันจริงๆนี่คลิปของ
2: เรา
0: เสร็จสมัยนั้นวันที่เรียกเก่า